0: good
1: ไม่ใช่ครับ good night ครับ
0: oh I'm sorry good night what's your name
2: name
0: oh I'm sorry how do you do
2: ครับดูครับดู
0: oh you come back to Thailand what's boo boo this Cambodia okay
2: คร
0: ับ
2: okay
0: can you speak Thai เดี๋ยวฉันขอตบออกอากาศหน่อยได้ไหม
3: เดี๋ยว It is from the time. They have been from Shui. My name is Yak.